สวัสดีสวัสดีสวัสดีGood morning good morning good morning พ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านกำลังคำรถคำลังหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตขอบใจลูบินเดียมและไลฟ์แชร์ให้นะทั้งทั่วโลกทั้งบ้านเฮาเนาะอยู่ใส่ก็คือกันนะคนหน่อยเอ้ยมื้อนี้มาพบกันเด้อโอ้ยแว่นตาขนบ่เอ้าดอกบ่เอาดอกแว่นตาตัวนี้แห้งโพดแห้งโพดขนหน่อยแว่นตาใหม่โคตรหลายๆมื้อนี้วิทยุภาคภาษาลาวมาพบกันอีกเด้อกับกงกับวันที่23เดือนออกัสเดือน8ว้าวที่หนากับมื้อเดือนเลยเด้อหั่นนะso กองกับขนาดเขาชี้ว่าในปี2026ที่ว่าวิทยุภาคภาษาลาวเขามาพบกันทุกตอนเช้าวันอาทิตย์เริ่มแต่10โมงเช้าหา11โมงเช้าเดี๋ยวก่อน10โมงเช้าหา11โมงเช้าว้าว it's better for me to wake up a little bit later เนาะ one hour late but that's it's worth it ขนาดเพราะว่าเขาบ่ได้ตื่นแต่เช้า usually ขั้นตอนอันหนาขนาดเพราะว่าตอนหนาวยาม winterเฮาสโนว์แม่หยังหันมาแต่เช้าหลายก็โอ้ยหิมะเต็มเลยแต่ว่าอันนี้บ่เป็นหยังเพราะว่ายามฮ้อนเฮาเนาะมาพบขน่อยเองเด้อขน่อยเองเด้อขน่อยคําเกิดเกิดแก้วแก้ววงศากันแม่เนาะมาพบกันโดนๆจังบอกสื่อเสื้อหนึ่งเพิ่นหูดีแต่ว่าเสียงบ้านนาแม่หยังหันมีแต่เสียงแปลว่าเสียงซื่อวิทยุในนามของวิทยุหรือว่าลาวเรดิโอฟอร์แม่นสื่อเนาะแต่สื่อจริงขน่อยกับบ่แม่นกับบ่เป็นหยังเนาะขน่อยลางคนเพิ่นก็ว่าสบายดีเสียงเพิ่นว่าโอ้ยจะโอเคบ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าบ่ได้บอกสื่อตัวจริงบ่บอกสื่อตัวจริงจังซั่นเนาะso it's okay and เพิ่นส่งอันนี้มาหา message so อันนี้เนาะมื้อนี้ขน่อยเอ้ยก็สิข่าวก็สิบ่หลายเพราะว่าที่จริงแล้วน้องนงเฮาว่าสิมาก็เลยเพิ่นค่าก็เลยบ่ได้มารายการขน้อยก็มีแต่ว่าสิอ่านข่าวพอทิศหน้าทิศหน้า going to be festival outside summer festival ของ Kitchener วัดลาว Kitchener maybe association together ขน้อยก็สิไปห่วมสิไปห่วมเป็นยังไปห่วมไปนะไปไปซื้ออันมักสลอยเนาะมักสลอยแซ่บๆขน้อยพี่น้องอันพี่น้องเฮาจังหน่อยจังสิเปลี่ยนเดี๋ยวเปิดเพลงจังสิเปลี่ยนเพราะว่าอยู่ในกระเป๋าตัวนึงเพราะว่าเบิ่งไกลบ่ได้มันแข็มันแห้งเนาะมันแห้งขน้อยบ่ต้องการมีแต่ว่าอ่านใกล้ๆจังนั้นเด้อขน้อยอย่าลืมเด้อทีหน้าเด้อทีหน้าวันที่19ไปแท้ๆเพิ่นอันนั้นอยู่ขน้อยก็บอกอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ว่าขน้อยสิไปกับอันกับน้องอันสมจิตอันยาขน้อยบอกว่าเพิ่นสิไปห่วมเพิ่นอย่าเพิ่นมาห่วมเฮาดิโนคิดชื่อเด้อวัดโอ้วัดลาวคิดชื่อแย่

Yes. คุณอ๋ออย่าลืมเนาะไปแต่แท้ The End Summer Festival เนาะจะดีต้น The End The End I don't know เพิ่นว่า The End ต้องเพราะวันสิหนาวมาแล้วไปก็บ่อยากได้แต่มันสิหนาว So อย่าลืมคนในยินดีต้อนรับทุกๆทาง Welcome everyone everybody So please come enjoy them คุณอ๋อว่าลาวคิทเชนเนอร์ดูที12 Hoffman Street Kitchener ไปๆเด้อคุณอ๋อโดนเอากับสวัสดี29ปี2026 Wow, it's going to be a lot of food, a lot of loud dance. Okay, fun activities, raffle prizes. Ah, good food, my goodness, great music. Fun for everyone, everybody. The Khanoi Pai Tate. The Khanoi, Khanoi Si Pai Huam. Okay, let's come together and support our temple and...preserve our culture and traditional of course thank you for your support thank you เพิ่นใจดีขน้อยขนาดเพิ่นใจดีในขณะทางคณะกรรมการของวัดลาวคิทเชนเนอร์ or สมาคมวัดลาวคิทเชนเนอร์ oh they are the best everybody is the best too but they're one of the best too ขน้อยเอ้ยขน้อยบอกว่าทุกคนก็ the best หมดแต่ว่าอันเพิ่น one of the best คือกันเนาะYes. อันนี้เพื่อว่า fundraising event for Bat Lao Kitchener. Bat Lao Kitchener. The coordinator. นี่ดีต้อนรับทุกๆท่านพบกันพบกัน It's live music. Going to be have a good time. A lot of food. Okay, let's see. Oh, I like that AI dancing. This is nice. I love it. I like. ขนมข้อโทษเดอร์ขนมชิปน่าจะเปิดเพลงเพลงนะกับ AI คือการ I like that I don't know why sometimes จะไปน้ำมันสังคมซะก่อนนะคนอ่อยสังคมนิยมซะก่อน so later we can come back to traditional but Landy she doesn't need AI her voice more than AI she's the best มวนเทได้นี่นะมวนไรเสียงผลก็ดี yes well I like sounds of kid hey bro plan your song gonna be next week the anybody and then so you didn't tell me earlier so you tell me a little bit ไม่ยังลูกนี่อีเมย์ว่าโอ้แวนแต่เออใหญ่มันเห็นหุงลูกมันเฮงแต่จริงเมย์บ่ต้องการลูกเมย์บ่ต้องการแต่ว่าแม่อยู่นู่นไว้สิว่าความจริงอีเมย์มีประกันภัยวันเสาร์เนาะ why not just เอาเมย์เอาแต่ละทุกสองปีเพิ่นอาหารทุกสองปีต้องเอาหะนะเต้าเพราะว่าพันหนึ่งขึ้นไปเพิ่นเสียให้บ่ได้เสียเงินกับเขาจะเก็บแต่เขาเพราะว่าเขาเสียทุกอันนั้นทุกเดือนอเมนโนย่าทุกเดือนแหละเพราะว่าทุกสามเดือนเพิ่นมาเอา yes yeah you going to Jay yeah see you there yes I know can't wait นะเจ๊ชมพับไป if you go early the day เอาจังให้เฮาได้จังได้เด้อจองให้เน่เจ้ฝน always early นักเต้นจะไปเต้นน้ำกันได้หันเจ้ thank you so again คุณหน่อยเอ้ย so oh let's see I think something's going on here อยู่วัดลาวชนโตlet's see ด้วยคุณหน่อยขอโทษทั้งวัดลาวชนโตของเขาเพิ่นจะมีตักบาทคุณหน่อย let's see คุณหน่อยลืมดาวน์โหลดไว้เนาะที่ว่าให้เพราะว่าพนจะมีคือว่าอันนั้นไหนพนจะมีอันนั้น where is it bro เพราะว่างานบุญตักบาทคือการจริงๆคนก็ไปดาวน์โหลดไว้เนาะ so yes sorry I didn't see it though bro where is itOh, it's here. Oh, my. No, not yet. Let's see what is it here. Sern, the Khanoi, Sern Tan. Is it today, though, bro? I think it's today, no? Boon and... Anana. So, sorry about that. But the Khanoi, let's add them lang, sa. Let's see, Anana. Download my add them lang, hai pun. Khotot, chun ni bade pun add.เอาตัวนี้ซะก่อนก็น่าว่า I think it's today bro I'm not sure นะโอเคขน้อยอย่าลืมเด้อขน้อยอันหอขับประดับดินแต่ทั้งวัดนะเพิ่นแล้วที่แล้วเนาะอันนี้บุญหอขับประดับดินเด้อขน้อยทั้งวัดลาวิรุณเพิ่นจะได้จัดคืนในเดือน September วันที่13

0: อิสัตสันเดเด้อพี่สองพันสาหกเชิญทุกท่านขอเจริญพรมายังออกตุนหยาดยมทั้งหลายเชิญท่านเข้าห่วมทำบุญแสงคำทำบุญตักบาทเนื่องในโอกาสบุญขับประดับดินนุชสำคัญด้วยขอบุญขับประดับดินด้วยบุญขับประดับดินเพื่อผู้ที่ลวงหลับไปแล้วและชาประสาททางปวงพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรด้วยขอหน่อยเด้อ
1: โอ้โถเด้อเพราะว่ายึกเย็นจังหน่อยอยู่นี่นะพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรเด้อขอหน่อยเด้อเหมือนดังที่ทราบผุดเฮาเคยปฏิบัติและสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลเด้อขอหน่อยพลิ้วพลิ้วคำจึงแจ้งข่าวมานี่มายังทุกสถานที่อยู่ใกล้หรือไกลจงได้สละเวลาของฐานเขาไปห่วมงานทำบุญใส่บาตรเนืองในโอกาสอันสำคัญนี้ขอหน่อยเอ้ยทั้งวัดขอแผ่อาหารวันข้าวและต้นกระพือเครื่องใส่ต่างๆในงานตามแต่บุญศรัทธาของภัยตามแต่กำลังศรัทธาของภัยลาวด้วยคนไหนเด้อทางวัดโคเพอาหารวันข้าวนำแต่เพิ่นมีอันข้าวต้มข้าวนมไว้ให้บูชาโอเคเนาะคนหน่อยอย่าลืมเนาะในเซปเทมเบอร์ยังโดนอยู่เซปเทมเบอร์วันที่13 is a Sunday we always do Sunday for the takbat takbat always do เซินเซินเนาะคนหน่อยเซินทุกท่าน I don't think my sister is coming though Okay, let's see. I can't do that though. Let's see. So that one gonna be. Yes. Okay, let's see. Power Anna, no? I can't get this though. Let's see. Maybe let's just have things like this. No, I don't need that though. Where is it here? Not supposed to be on this one. โทษเด้อขอหน่อยเด้อไปอันนี้เอาตัวนี้ก่อน for some charms okay ทุกอย่างเขาต้องอันนั้นเนาะโทษเด้อเพราะว่าอย่างอ่านของเพื่อนน้อง สีสวรรค์เนยทองรัศมีสบายดีตอนเสาร์ติดตามชมจากบัฟฟาโล thank you เด้อ thank you I know, Buffalo and here is not too far, bro. Just across the border. The border and that's it. The border there and here. Yes. So Niagara Falls and the Buffalo. Not too far from each other, though. Hello, Shannon. Hello. Olala. Olala. It's Olala. I forgot. The Hawaii. Hawaii. I like Hawaii. I always say that. Oh, aloha, aloha. See, I forgot. So you all had to come every week. I forgot now. See, I just mentioned. What were you mentioned here, bro? Once again. I just mentioned you with a special tag. Oh, thank you. Thank you, bro. Thank you so much. You always do. Thank you so much. Thank you. Yes. From Hawaii. I like that, Hawaii. Maniwan Bae, Sabaydi from Monte Montreal. I love that, sis. You see that? I send you a happy birthday song to you. And then Jay and then Dick. So three of you, four of you guys. The birthday wishes. Yep. Thanks, Yunin. My favorite city, my favorite city, Hawaii. Aloha. See, I forgot. You have to come see me often, dude. See, I forgot now. My brain's not much memory. It's kind of losing it, though. I have to go change, bro. I have to go change my glasses. I can't see myself over there. I don't need it. That's from the reading, I'm okay, dude. This is too strong for me, though. It's new glasses, though. Ribbon is not that cheap. It's a ribbon or coach. You know, this is coach. It's not that cheap, though. But they, I don't know, doctor, just keep me too strong. I don't know, but it's okay. Just only for the reading, not for the radio. That's it. I don't wear it outside. I can't walk. It's too strong. Not distant. Not only reading. Not you lose no any no. อ่านตื่มเพราะว่า อันนี้เนาะคันทา

บ่ได้ต้องการคือหน่อยเว้าเนาะการที่ว่าถ้าเฮาบ่อ่านเฮาก็บ่จักเนาะคันเฮาอ่านพวกพ่อแม่พี่น้องก็ฮู้แต่เพิ่นฮู้หลายเขาหน่อยก็ได้ยินน้องสาวเพิ่นก็เว้าคือกันแต่ว่าตัวนี้เขาหน่อยถ้าหัดไปใส่ของเพิ่น they don't have like no rushing no timing take your time whatever you want usually we finish early ตัวอะไรมิตรพวกเฮานั่นแล้วก่อนให้เพิ่นมาเอาไปก่อนเพราะว่าเฮาบ่อันนั้นแต่ว่าขน้อยอ่านตัวนี้บ่แล้วจะซื้อว่าตัวว่าตัวนั้นออกมาให้ฟังขน้อยถ้าผู้ใดต้องการความช่วยเหลือเนาะในการหัดใช้บริการในการที่พวกท่านใดมีการสูญเสียผู้ที่หักผู้แท้แพงในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเฮือนเก็บศพหรือว่าบริการต่างๆขน้อยติดต่อหาพวกขน้อยเด้อขน้อยได้เฮ็ดมาหลายครอบครัวแล้วซั่นหลายครอบครัวหลายท่านก็แม่นแต่ช่วยเพิ่นหลายอยู่หลายแล้วแต่ว่าเพิ่นก็พอมกพอใจบ่มีสิ่งสิทธิราคาก็เป็นกันเองได้บ่ได้อันนั้นเด้อติดต่อมาเด้อขน้อยเด้อจะเป็น Lotus เพิ่นมี2 Lotus Funeral and Cremation Center Inc 121 City View Drive Toronto Kitchener Man Funeral Homes and Crematorium 34 Road Kitchener เพิ่นใส่หลายตัวอยู่ Kitchener ตามที่ว่าขน้อยได้อันนั้นถ้าผู้ใดต้องการติดต่อหาขน้อยหรือว่าติดต่อเจ้าของเพิ่นก็ได้ Kamal Bawak เป็นใจดีได้ขน้อย519340025หรือว่าน้องเรียนอันคุณบรินอันดันสเตนก็ได้905407839เป็นตั้งหน้าของคนลาวพวกขน้อยก็ได้มาขน้อยก็ได้บ่เป็นหยังแต่จริงๆก็แท้จริงก็อยู่ใกล้อยู่นี่แม่นเพิ่นติดต่อขน้อยบ่เป็นหยังขน้อยเขาก็ไปเป็นแต่แม่นสหับใช่เพิ่นบ่แม่นจังไปเป็น MC ให้เพิ่นคือกันแต่ว่าอันงานน้อยเนาะงานใหญ่ขน้อยก็บ่อันนั้นหลายก็บ่เก่งทางนี้มันได้แต่ว่าอันรับใช้พอเฮาความจิตใจจักหน่อยขน้อยสิอ่านเรื่องเด้อเรื่องที่ว่าอันนั้นความดีความบ่ดีสิว่าอันจักหน่อยโอ้ยสิขอจังหน่อยสิไปกินน้ำก็บ่ได้เด้อนี่เด้อจังหน่อยสิว่าอันแนวดีให้สิฟัง so yes ผู้ใดต้องการติดต่อเด้อขน้อยเด้อก็สัตว์ทุกคนก็อยู่ดีมีแห้งแต่ว่าwho know one day we can go คือกันแต่ว่าเรื่องอันนี้เด้ออันนี้เรื่องอันนี้เด้อคันสิเว้า let's see what would I say เรื่องที่ว่าเพิ่นซื้อ insurance นะ insurance for the life what it was is คือหน่อย any you go traveling please buy insurance เพราะว่าอายุสมา you never know what's going to be happen เฮาล้มเฮายังพลาดเตอะพลาดเตือนจังซั่นเฮามาเฮาก็ยังมี insurance เพราะขน้อยไปขน้อยซื้อตลอด I know a little bit cost you know it's a cost though costly but it's okaySometimes you say you pay at least, what, 300, 3-something? It's worth it. You know, even that time, anything happen, จะเป็น60,000หรือว่า20,000 they pay how. จะว่าไปด้วยขนาดขนาดเตรียมอยู่แล้วขันไปขนาดต้องซื้อ I always do. But the man ว่า okay, I'm Kang Hang. No, that Kang Hang's not that. Because like I said, you know, Kang Hang, it's just when you go there,เขาบอกว่าบ่ได้ไปเนาะพลาดก็มี usually เพิ่นพลาดเพิ่นว่าหมายถึงพลาดล้มแข้งหักขาหักขาแข้งหักขาหักแขนหักจังซั่นนะอย่าชั่วไรอยากล้มเขาสิว่าเรื่องล้มเขาก็น้อยก็มีแต่ล้มเท่านึงได้อยู่ตลาดสีไข่บ่จักว่ามันเป็นลุบลงล้มหักแต่ว่าขน้อยคนน้อยซื้อล้มเฮาก็นั่งล้มซื้อมักแตงก็ไปเพราะมักแตง no choice ขน้อย you know whyบ่เห็นได้ฮะบ่ได้ฮู้อันเพราะว่ามันเป็นหยังขนาดเป็นอันนี้บ่มันฟลาดเลยเป็นพนักเนาะเพิ่นเป็นขันก็ล้มแล้วล้มใครเนี่ยผู้น้อยขนาดล้มคือกันได้นั่งลงเลยให้บ่แม่นล้มอันนั้นได้หลายเนาะล้มเฮาก็นั่งลงทงมักแตงก็ไปพอมักแตงสด oh my goodness yes I love the George dancing that's me so yeah ก็สิว่าเลยก็ that's how แต่บ่มีเจ็บหยังหั่นน้ําบ่มีเจ็บก็อันนั้นอยู่แต่ว่า not that bad so again นะขน้อยเวียงจันทร์ trading corporation limited บ่ขน้อย1300 mgo boulevard ดุสานชมพูเหลืองทอง416373211ขน้อยเอ้ยเพิ่น usually ก็อ้ายเฮาเข้าโดย usually เข้าเด้อคนเขาหนีเขาเจ้าเขากำเขากำอย่าลืมขน้อยคุกแหละ you know I did that
I did. That was good. My just that I did it before, but this time it's

better แต่ว่าตัวหนึ่งเขากำเขาหนูมาใช้คำๆเขาไปต้มซะก่อนด้วยเอาสิบอกว่าไปต้มลากแล้วไปต้มต้มต้มต้มยำก็ก็แล้วหีบหมอดไฟเด้อแล้วปะหันก้อนปะหันก้อนปะปะแบบบิ้วเอาหมอกับน้ำหอดอยู่ก่อนบ่เท่าเอาน้ำเย็นเสือเด้อบัดนี้เขาไปเปิดไปซิมเปิดอีกบัดนี้เพิ่นอ่อนแต่ว่าทั้งในบ่ให้อ่อนได้ให้ยังแข็งอยู่แล้วมาเอาน้ำเย็นใส่ yes มาเอาน้ำเย็นใส่ด้วยขอหน่อยเอ้ยเอาน้ำเย็นใส่จนเพิ่นให้เพิ่นเย็นแล้วบัดนี้เอาขาวๆล่างขาวๆเฮามาใส่ตั้งเถื่อเพิ่นว่าจอก2จอกแล้วเขาเนียว4จอก to me no I don't do that but I feel like I want thatSo, ขน้อยเอาใส่ตามใจหมักตามใจหมักแต่ว่าตามเพิ่นบอกต่างชั้น It's okay เพิ่นบอกแล้วทั้งเถื่อเฮาอยากได้เขาแล้วสิเขาดำหลายกว่าหั่นนะเขาดำหลายกว่าเขาดำหลายจะว่าซั่นเนาะเอามาใส่เขาเฮาเขา The black rice is very good for you you better eat okay black rice the bestเพราะมันบ่มีเชื้อน้ำตาลหลาย you know they don't have much sugar for the black riceBut long, I mean, the grain, what they call, though, ตัวหนึ่งขน้อยก็ลืมเนาะอันยังเด้อขอโทษบ่เว้าดอกต้นนั้นตัวเองขน้อยบริจดมาก็เลยสิบ่อยากจื้ออันนี้กินแซ่บกินแซ่บขน้อยเหตุไปเมื่อนั้นสัมพันธ์สัมพันธ์เมื่อก่อนตื่นตัวเองว่าว้ายเอิมมุดเป็นผู้หอเอิมมุดเป็นผู้หอขน้อยเอิมมุดหอเอ้ยเอิ้ยจะหอพวกขน้อยแล้วไปเอ้ยอันหอ you know whyWow, it was the best. ของหน่อยของขน่อยมืดก่อน Oh, have to look บุบดึงมาแต่ว่าจังว่าว่าเฮงพวกมันสิสะเทือนไปบริบึงอันนี้ครับตัวบึงนี่ก่อนเซ็บเซ็บเซ็บเซ็บแต่ว่าโอเคเด้อ Okay, baby, you want some black rice? And then with that? วันมาลาพองสวรรค์คนน้อยล้มบ่เจ็บโอ้แม่บ่เจ็บบ่เจ็บบ่เจ็บเหมือนแน่ the little one บ่เจ็บบ่เจ็บ no I agree with you yeah you're right the บ่เจ็บแต่ว่าคนสูงล้มเจ็บละนั่นถูก yeah you're right the คนตุ้ยตกฮะตกเมียอันนี้ตกเมียงนั้นตายโลดเพิ่นว่าโอ้จะว่า you talking about ฮะอย่าว่าโลเลเดินนั้น that's okay it dependsโอเคlet's see ตัวไลโลดบุฮานเพิ่นว่าเด้อบ่แม่นเฮาได้ขอบใจโคโซกเสียงหวาน thank you okay วันมาลา you know how to do that sorry about that อีตัวขน้อยเอ้ยขอโทษเด้อคันว่าขน้อยบ่ฮู้ว่าเป็นอาจารย์บ่อีหยังขน้อยขอโทษเด้อขอโทษเด้อคันขน้อยว่าผิดก็ได้โอ้คำว่าบ่ฮู้ตัวนี้ก็แม่นคนน้อยนี่คนน้อยนี่บ่ล้มกันนั่งเลยบ่เป็นหยังมากมาขนาดมากไอ้ขน้อยมากอันมักแตงซื้อมักแตงเนาะมักแตงสดเนาะตกไปนะตกไปมักแตงกันแหลนไปพอไผพอมันเจ้าคนขน้อยลูกไปกับแหลนไปมักแตงกับหลานก็บ่เจ็บได้เหม็นความเด้ออันนี้ขน้อยขอขอบใจหลายๆขอขอบใจ yes อือฮึคุณน้อย What does it let me see have to can both the porter and back and บ่ได้ Oh I'm good yeah my Lindy I just mentioned about you're the best singer Yes my dear you are the best singer oh my goodness okay, I'm going to go back to Laos I don't know if I'm going to go to we're going to try to meet each other okay I'm leaving here on September 21st be there but I don't know ไปพบกันเด้อคันสิได้พบเด้อลูกเด้อSo, I will text you. ที่เมืองบ้านบอกอันคู่เอเลยเด้ Well, we meet each other, the... คันมีเวลา Landy, see? Landy, Shannon, say hi to you. Say hi to Anna. Shannon, he's good boy. He's good man. okay, มาฟังเพลงมุ่นเหมือนฟังเพลงมุ่นเหมือนเด้อ Okay. okay, the look, the...บ่เป็นหยัง thank you you too แล้วสิขนมาเพลงมวนๆอันนี้อาชพรเมืองอาชพรอยู่ไซแลนดี้ฮะลูกเอ้ต้องเห็นอ๋อแกงกอกอาชพังทองอาชพรแม่บ่จะอาชพรอาชชพรทั้งแบบทั้งแกงกอกเฮาเนาะอาชพังทองเป็นทางอันทางอันทาง
ทางตรงเห็นทางนี้เนาะโอเคแม่บ่เข้าใจแม่นบ่รู้บ่ซอรี่เด้อคันบ่เว้าบ่ถูกโอเคขนมมาฟังเพลงอันนี้นะอันนี้กันขนม

โอ้ขนมออนไลน์ออนไลน์ว้าวลำพุดไทยลำพุดไทยอาจจะพรอาจจะพรมันทั้งโรงเห็นเด้อขนมเด้อขนมจืดมันเลยขึ้นมาไทยทั้งกิ่งกอกว่าแมนว่าแมนพิษพิษพิษพิษพิษพิษมาหลายมาหลายมาหลายอะไรก็ลืมบ่นอยู่ลืมบ่นไปดัชว่าขนมก็โกไปโรงเห็นน่ะลูกนั้นลูกอันลูกแลนดี้เพราะว่าอันบ้านน้องชายเพิ่นอยู่โรงเห็นก็เลยไปโรงเห็น yesสิไปอยู่กับสิบดนแต่ว่าแม่สิไปอยู่เวียงจันทน์หลายกว่าเพราะว่า มีแนวอันนั้นโอเคสวัสดีเรื่องห่างไกลก่อนเด้อคุณนา thank you say thank you I love the hearts so beautiful thank you that's it you guys really เอากำลังใจ cheer me that's why I love it I want to be here all the time โอเคสบายดีทุกคนเนาะThank you, that's it, thank you. So, since I'm going to say this, I got it here. I want to read this to, if read to know, Khanoi, ผู้ใดที่มีอาการเลือดจางเลือดจาง Khanoi, นี่ว่าแล้ว To me, say, so I don't know, I have ปัญหาอันนอนนะนอนนอนอยากอันนั้นนะอยากอันบ่อยากนอนดีแบบว่าอยากอันนั้นจังหน่อยอยากอันไม่ยังเขาหรอกมันมีนอนเต็มเลยได้บนนอนแต่แบบเป็น7 8ชั่วโมงนอน no I can't do that says I don't know why let's see เด้อจังหน่อยอ่านให้เด้ออันนั้นนะแซมจังหน่อยอ่านเบิ่งดูไปอ่านก่อนขอนอนมักอ่านพอแม่พี่น้องส่งมาอีหยังให้เฮาอ่าน so make me feel better บ่อยากสกิปคันสกิปไปมันเสียนั่นแว่ซาก I can't เด้อ I can'tBut then couldn't see. But that's at some or I'm not sure, sis. What's that? Man bo kun to the gahen yun han, the way you need bo kun to man too slow. I don't know. Jung noy an header, an header bo man bo kun yunina. So I don't know. See? Jung noy kun, jung noy si an hai. Okay, I got it here. No, it's not that yet. So, yeah.ค่อยจังหน่อยอ่านตัวนี้ซะก่อนเห็นอยู่พุ่นอยู่มันห่างอันนั้นเนาะขนาดผู้ใดที่เป็นเลือดจางเพิ่นว่ามี8ขอเด้อ1วินหูเพิ่นว่า2อ่อนเพลียแต่ว่ารีซังลีขนาดอยากเมื่อยนะบางคนก็ว่าแล้วเป็นน้ําอากาศเฮามันฮีทบ่มันร้อนมาเฮือนผัดใส่แอร์เย็นลูกมันใส่ลูกใส่แอร์เย็นแห้งๆน่ะในเฮือนน่ะเนาะแล้วก็ไม่ยังขน่อยมันตึงอยู่ในคออยู่ในบ่าเพิ่นว่าอันนี้บ่มีตัวนี้แล้วก็มือตีนเย็นบ่มีตัวนี้มีสิว่านี่1ตัวนี้เด้อมือตีนเย็นบ่มีเสื้อบ่มีตามัวก็บ่มีตามัวบ่นอนบ่หลับโอ้โนนอนบ่หลับนี่สิได้นอนบ่หลับแต่เลือดบ่เคยมีเป็นเลือดจางนะนอนบ่หลับนอนยากบ่แม่นว่าบ่หลับขน่อยนอนเต็มแล้วเพิ่นตื่นเต็มแล้วเพิ่นตื่นซะนะเพิ่นว่าเป็นน้ําอัญญุแล้วขนาดคันเฮาเฒ่าแล้วค่ะ that's how it is when you age I wouldn't say too much about ตัวนี้ซะเว้นคันที่ว่าเฒ่าเนี่ยนะแล้วก็โตหันเรื่องโอ้ยบ่เรื่องได้ไปเอาแท่นแห่งดําตึงผมหล่นบ่ขนาดหล่นผมหล่นบ่หล่นเด้อผมแห่งหลายแต่เพิ่นป่องนึงว่าอยู่เนาะไว้อันนี้ผมมันบ่หล่นมันหักมันขาดแท้นะพวกเฮาย่อมบ่ให้มีผมงอกว่าความจริงอันนี้อายุซ้ํานี้เลยเนาะผมงอกบ่ให้มีผมงอกแล้วเพิ่นย่อมก็ย่อมแล้วบัดนี้มันเฮาย่อมขนาดผมขนาดนี้มันอะโนว่ามันบ่ซีบ่ติดบ่ฮู้จักไหนนั่งเถอะไปจ้างเพิ่นก็แพงโพดอันนี้หมดแล้วตัวนั้นเด้อจังสิเว้าตัวนี้อันแล้วเฮาเฮ็ดเองก็ฟันนี่อยู่ได้จะไปจ้างเดี๋ยวคุณนอน every 2 weeks 40 50 60ดอนว่าไว้ดูเอาเงินมาแต่ซะแล้วสิไปใช้ปันฝุ่นเหตุเองก็โอเคมันสำเร็จรูปแล้วเนาะบ่ได้ยากยะเฮาไปซื้อสุดแล้วคุณไปซื้อของอันเกาหลีนะ is the very good อันนี้ได้ตามหมูได้ตามหมูบอกแล้วก็เลยไปเอาจังซั่น so 1ขอหน่อยเด้อที่ว่าอัน8แนวสำหรับที่อันภาษาอังกฤษดอก8แนวสำหรับ better for better life 8 rules for a better life 1บ่ให้เฮ็ดบ่ให้สังคนบ่อยๆว่า never hate
สิบ่ให้สั่งคนเด็ดขาดสองมาบ่ให้คิดหลายสามมาอยู่สบายสบาย life simple simply simply อยู่สบายอยู่สบายโซซีพี่ยังคนเอ็กซ์เพคลิตเตอร์ยังกะยามียังเขาเนาะเล็กนิดหน่อยอย่าชวงหลายเล็กน้อยเอาพออยู่พอกินว่าซั่นเนาะเฮามันเหลือกินแหละอยู่นี่นะว่า only this kuna you right this is I am right yes บ่ให้ I expect เอาหลายพี่ลึกพี่โลเพิ่นว่าเอาธรรมดาก็ได้แต่ว่าเด้อขน้อยปันแบ่งปันแบ่งปันนี่เป็นการดีที่สุดแล้วก็แปลว่าอยู่ด้วยความหักความแพงเฮาหักตัวเองอันนี้ก็1หักลูกหักหลานหักกับเท่านั้นสร้างบ่มีให้สร้างอยู่มีแต่อยู่หักแพงไผกะยาเพิ่นเว้าเรื่องอีหยังมันเป็นเรื่องของเพิ่นมีปัญหาเฮาบ่มีปัญหาแม่นแท้ตัวนี้เด้อขอหน่อยเด้อผู้ใดกังวลก็ว่าแม่นเพิ่นมีปัญหาเฮาบ่มีก็อย่าเพิ่นดังเถื่อขอหน่อยก็รู้สึกตัวเองอยู่เป็นกังวลก็ว่ากับปัญหาเฮาบ่แม่นปัญหาหมู่อันนี้ก็แม่นคนเฮาสิว่าแล้วผู้แม่นบีงขอหน่อยคนเฮามันมีเนาะบ่แม่นว่าเฮาสิ perfect all the time but nobody's perfect เด้อขอหน่อย the perfect nobody's perfect อันนี้แม่นแท้จะไปว่าโอ้ยผู้นี้ perfect no you can มันบ่แม่นมันแม่นโอเค always smileMoney ต้องสมายล์ all the time I love it especially เปิดเพลงหมอลำ AI เต้นพร้อมเนาะขอหน่อย smile ยิ้มสกุณายิ้มหลายๆ come on sis I know you're so sweet I like your face สกุณา when you were young I mean you young no sorry about that you look like a doll so adorable sis number 8best of all อีหยังดีเมื่อต่อบ่แม่นกังวลกับไว้หยังก็เอาแต่ความดีมามุ่นยิ้มโอ้ตัวนี้ก็ดีตัวนั้นก็ดีเจ้าหายข่อยจะก็เป็นคนดีบ่แล้วเพิ่นเป็นคนดีแต่เพิ่นว่าเพิ่นเองหนาเพิ่นผู้บ่แม่นบ่ได้เพิ่นเห็นแล้วบ่อยากดีว่าซั่นบ่เอาขอหน่อยว่าบ่ถือบ่ผิดอันนี้ว่าความจริงโอเค I like that part yes อันนี้ตีผู้ใดยังหายหนุ่มขน้อยเหตุบ่ได้ตีตัวนี้เนาะไปนอนแต่เวลา 11:00 ผู้ใดอยากหนุ่มเด้อ stay young โอเค10ขอเพิ่นว่าผู้ใดอยากยังหั่นน่ะ stay young หั่นให้นอนแต่ 11:00 PM อันนี้นอนบ่ได้กินน้ำกับอันกับมังนาวให้ทุกๆมื้อเด้อจะสุใส่มังนาวหลายขน้อยเคยกินแล้วคันกินหลายล่ะมันใหม่กำเฮาเด้อบ่กินหลายเด้อบ่กินใส่น้อยหนึ่งใส่น้อยหนึ่งอือฮึแล้วก็ย่างเอดิสโอ้20 minutes 20นาทีต่อมื้อโอ้ยอันนี้ไปเอ็กซ์ไซส์เฮ็ดหลายโพดเฮ็ดหลายโพดอื้อโอเคขน้อยบ่หายเฮ็ดอันนี้หลาย what is that called here อันนั้นขน้อยบ่อันนั้นอันนั้นเด้อเลยกาบออาวอย let's see I didn't let me get this right get this though เพิ่นให้อันนั้นนะเพิ่นให้ avoid เพิ่นให้หลีกเลี่ยง all stress let me see มีหยังแล้วคนบอกนี่เนาะอืม I'm not sure this one let's see ultraprocess food โอ้เครื่องอันนั้นขน้อยเด้อ trust เครื่องอันให้กินเครื่องอันนั้นนะเครื่องสำเร็จรูปนะมันบ่ดีโอเค let's see here แปลมาจังได๋นั่น they didn't say that oh okay บ่ให้เฮ็ดเกินขอบเขต yes okay I got it nowบ่แปลว่าไปหยังก็บ่ให้เกินขอบเขตโอ้ขน้อยเฮ็ดหลายเด้คันเฮาไปจิมอันนี้บ่ได้หยังแต่ไปจิมเนาะแล้วอาหารคือกันก็บ่ให้กินอาหารแบบอันนั้นล่ะคือว่าแฮงแปลว่าเพิ่นเอาไว้เนาะคือว่าสิว่าแล้วก็ดีเป็นฮอทดอกเป็นเครื่องที่ว่าเพิ่นเฮ็ดไว้นะมันบ่ดีขน้อยเพราะว่าเพิ่นใส่ของบ่ให้เน่าบ่ให้หยังซะโอ้คาย no good บ่ให้กินตัวนี้เด้อเลยก็ avoid eating2-3 ชั่วโมง before ก่อนสินอน 2-3 ชั่วโมงอย่าสู่กินเด้อๆกินอาหารบ่ให้กินหลายกินน้อยหนึ่งกินสนากเล็กน้อยก็ได้เลยก็Wow you know to this one add เดี๋ยวเวลาเฮากินอาหารเพิ่นบ่ให้กินอันให้มีคิง
ให้มีคิงเทอร์มริกคันเทอร์มริกให้มีคิงคิมินให้มีคิงให้มีคิมินคิมินนี่เขาหน่อยยังบ่ได้กินจะไปซื้อมาก่อนเนาะมาเฮ็ดถ้ามีพาวเดอร์อยู่ในเฮือน yes แล้วให้กินอันทุกอย่างให้กินให้กินเขียวเด้อพักให้กินเขียวๆหน่อยเด้อ yeah eating leaf free green vegetable นี่เด้อแล้วก็บ่ให้อยู่ในสันหลายเด้อเขาหน่อยเด้อบ่ออกในสันหลาย get 20 30 minutes for sun per day oh มีแต่ว่าให้20หรือ30นาทีอยู่ในแดดบ่ได้อยู่ได้ขนาดบ่อยู่แท้เด้ออ่าไปเฮ็ด exercise เฮ็ด exercise training exercise 3หรือ2หรือ3มื้อต่อทิศอันนี้ไปไต่ไป6มื้อหรือ5มื้อต่อทิศเด้อขนาดไปเด้ออ้าวอันนี้ว่าเรื่องอันนี้ห่างไกลแม่นแท้ exercise ดีๆเด้ออันนี้เพิ่นเตือนเฮาเนาะหั่นก็ดีคือกันได้เว้าเลยก็ดีตัวนี้เอาไว้ทีหน้าซะมาอ่านให้กันฟังSo I got put a match of those really important to คนเฮาต่อห่างกายต่อจิตใจบ่ให้เครียดบ่ให้ห้ายคันเครียดห้ายมันขึ้นกับเฮา yes แต่ว่า lately ขนาดนี้ว่าเรื่องเนาะว่าเรื่องอากาศซะว่าเรื่องอากาศกับอยากบ่ดีได้อากาศเพราะว่ามื้อนึงมาดอกซุมเฮาอันมันบ่เคยอยู่ในฮ้อนหลายพวกเฮาสุรามันอยู่ในเย็นมาฮ้อนฮ้อนแล้วบัดนั้นลูกแข็งขักอยู่อันนั้น You do this I know I have to not I have to but I do Ooh Yeah my you still look good sis yeah for that age you really look good on that keep do that keep take care of yourself the sister mhmWhich one, bro? I don't know, bro. Hey, Shannon, I don't know what song are you talking about. I don't know. Have to see it, though. You have to send it to me. Mm-hmm. You look good, see? You look good. You really look good, though. Keep smiling. I go dancing just like me.thank you oh okay my family manual the sister wow almost 10 minutes ago I can't take it but now let's see lam tang wai the system tang wai oh lam tang wai สังขารคนเฮาเฒ่าแก่แล้วสิแนวใดเพิ่นว่าอันนี้ก็ม่วนได้ม่วนได้So, you know why? You have to take care of yourself. Look at you. You look so good for you. That number. I'm not going to say it. But yes, you look very good. Yes. ดังนั้นแล้วเขาต้องเทคแคร์เขาเองเด็กหน่อยเอ่ยบอกเอ้าอียังมาหยุ่งหัวใจแต่ก็มีเล็กๆนิดหน่อยว่า please you just be who you are. บนคันสิว่าเนาะคนเฮาบ่มีไผที่ perfect. Give them a chance. You too. You don't know yourself. คือกันตัวเองก็บ่ฮู้ตัวเองว่าผิดอียังเนาะโอเคอ้าวว่าวลินซื้อว่าวหยอกอันนี้บ่ได้ว่าวให้ผู้ใดเด้อว่าวตามติมาเป็นมาโอเค let me this one oh my goodness I don't have much time they gonna ตังไว้ได้นี่ลำตังไว้คนหน่อยเอ้ยอายุสังขารเด้อเอาหมอบให้ทุกๆท่านเด้อผู้ใดอายุสังขารเด้อI'm going to listen to this one, sis. Well, this is... Sometimes the song, no, it's the lesson to it. You know, you like the music, but the wording, it teach you too. It teach you how to know who you are. I know even though they say it's somebody, but a lot of things that it hits us too.

We it's the same thing. Everybody knows this, no? We human being. มันบ่แม่นอันนั้นคืออันนั้นแหละคือว่าคันสิว่ามันหยังเพิ่นว่าบ่ว่าหลายเอาว่าตัวนี้เอาเพลงม่วนๆแล้วพอโอเคมาไว้ทุกท่านฟังเด้อโอเค